0: 98.5
1: 2000 FM
2: คุณพร้อมรับมือกับภัยพิบัติหรือยัง Australia Post ร่วมกับ Australian Red Cross ช่วงคุณเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติตั้งแต่วันนี้เพื่อความปลอดภัยในวันข้างหน้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ redcross.org.au/prepare
3: 2000 station sponsor

0: 98.5
1: 2000 FM
2: คุณพร้อมรับมือกับภัยพิบัติหรือยังออสเตรเลียโพสต์ร่วมกับออสเตรเลียนเรดครอสช่วยคุณเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติตั้งแต่วันนี้เพื่อความปลอดภัยในวันข้างหน้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ redcross.org.au/prepare
3: 2000 station sponsor

0: 98.5
1: 2000 FM
2: คุณพร้อมรับมือกับภัยพิบัติหรือยังออสเตรเลียโพสต์ร่วมกับออสเตรเลียนเรดครอสช่วยคุณเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติตั้งแต่วันนี้เพื่อความปลอดภัยในวันข้างหน้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ redcross.org.au/prepare
3: 2000 station sponsor

0: 98.5
1: 2000 FM
2: คุณพร้อมรับมือกับภัยพิบัติหรือยัง Australia Post ร่วมกับ Australian Red Cross ช่วยคุณเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติตั้งแต่วันนี้เพื่อความปลอดภัยในวันข้างหน้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ redcross.org.au/prepare
3: 2000 station sponsor